0: ของสดในตู้เย็นหมดแล้วช่วยออกไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตให้หน่อยได้ไหมคะแล้วมื้อเย็นวันนี้อยากจะทานเมนูไหนเป็นพิเศษไหมเอ่ย
1: พี่อยากกินอะไรครับ
2: Where when the cake flying through the rave all Justin B Paul for the dance floor, I ain't an actor, but your best note, I land on stage Commander bass syndrome with super powerful tongue of belonging space But all the stars, my bars go into galactic